0: ปฏิอดีนเปิมเกี่ยวกันแนวอาตบสดึงบาดกระสุมังจลบาดโปบาดจิตโรบาดโปเปิงจิตเกี่ยวกับดองปตากตะบดอันนี้เปิมแจงเติมลมกระพุหูจิมิงปังตุพัดปตากตะอันนี้ตูริมจารกระพุลมจุงอึงวิวินอันนี้เติมจิงจิทูตึงจิงภูเลมิงหึงกระหอยดองปฏิอปาปเนจุงอึงเปิร์เลตรุฮอตอยเลตรุบดอันนี้เติมได้ริมดองจีตั้งมัดอังกระเปิร์ดางเตดักวิบานจุงอึงมัดเตดักเวียดนามปังไงลมหอยดองปฏิอปาปเนจุงอึงฮอตอยเปิมเลตรุปังเปิร์อันนี้เปิมแจงวิบานยินจารยลัยได้เพาะวิธีถึงจึกติงวีกระหอยดองยินจารระลันจุงปังเพาะกระวิบานยินจารยึงมาติบปมาตรุตรองปฏิทูตึงจิงภูเลมิงหึงกระหอยดองปฏิอาปาเปเนตุงอึงปมาหับบดได้หอยได้บิวจะปลอมเตดักมังมาจิตวันดังดังลุยไปอังลบอาตอกนาวลมเตดักปังกนาวอดินทุกสนามบาร์บอเปิงจิตเตดักบนจิงเตดักตะบอกอาตอกดีกองหีบจังนาวทุยกกระจุงปังทุกสนามบาร์บอปนจิตดำยิงเตดักอาตอกทุยกกระจุงวะเปิมเกื้อตรองอเปยนออาทิอาตบกิ่งเตติงกวางปังสะดึงบังเจลบาร์โบปัจจุโรบาร์โบเป่งจิตดึงมิจิกลาเคร่งมิสนำตอกตะกะปัลตรงกับลาวะดีเลือตรองกลองบุญบ่อสมะตนาตาติตินวะเปิมเกื้อเกจีตรองอาตบตะยุงบาร์กระสุบุญอือเกออยากเกื้อตรองซอกระจิงถอยซอตะดองจางถอยซอมะอาทิดีหลังคิดดอนกระจิงเกือกีเปิมจางตุยปนิอาตบสะดึงก่อนเปลี่ยนจุดยุกวะปลาอุ่นปฏิจิงจึงเงิมปราณเปิมจางหลังสะลำสะหอยทุตึงตะรุริมกับอันนี้เปิมจางทริงก้อนปลีอันนี้มาดรออาตอกยุงตะดองเมมกเองเตะดักจึงเงิมตอนปฏิเมมกเองเตะดักปังจึงเงิมปราณหาปองตะเวยับลำอริจรุงวางตะกอบจึงเงิมปราณเปิมเกี้ยกระตังตะดองปฏิตะปลีนาวประกตังดันกระจิงตะยุงเปิมจางเปิมแดงตรองกลองอาตอกตะยุงตะตุนปราณอาตอกขวาหอบกองเหยตะปลีนาวก็คือจิงดอดนาวตะปลีสุตะปลียึกอาตอกตะนอกอันนี้รำรำจัลนาวตะยุงตะดองเปิมจางเตะดักจัลนาวก็คือกีตะปะตะปัดลังตะตะเรียงปะเหยาะก่อนปลีลึงล้อดีจะหนีล้อเริ่มนาอธิอากรรมอาตอกยุงเปิมจางดังจิงกวินทริงบาดกึบเกี่ยตะดองตะจิก่อนปลีล้อมึงก่อนปลีปลาประมาก่อนปลีลูก่อนปลีปังปูดลุยปฏิเปิมเกี่ยมันกระติงตั้งกันเมมวีลังกระจับจินตะนออันนี้เตะดักฝ่าริมจินเตะดักอธิดียอดยอกจะหนีระดาแสดงตั้งกันยองปะเมมตะลิกเปิมจางระไรยอดยอกเบี้ยปฏิตะยุงอดินลังก่อนปลีวีลังเตะดักฮะปองจะบุลอตอกกระจะวันหะฝ่าอตอกกิ่งเตะลิงกระดีนำฮะปองปังตะดองจังนาวปังอตอกสาหอยฝ่ายอดยอกอตอกตะยุงเติมนอดียอดยอกตะปะปังจินเนตอริอือกระดึงดีอตอกดึงก่อนปลีทูตึงอธิริมกึบอันนี้เปิมจางริมตริงติงควางเปิมฮาเลนตะดองปฏิปังริมตะดองกะนาวฮาเลนตะเยตะปะวะอาปะทอยิงตะดองเปิมจางนอมินตะนออันนี้อตอกตะนออันนี้เกฮกีลางสะริมตะดองกึกกะลึงรอตรอบเด็บดังดังดีวางเปิมจางตุ๋ยปนิดังคุลตะโปจินจิดีมดมินจะเงิมดอนวางตะกุมดังจับลำก่อนปลีจับลำอดุดีฮับปิญฮับปัลกึกกระจิงดอนหนาวดังคุลมาตรามจันตะดองปะทอกูเปิมอยู่หนาวตะดองเปิมจางหนาวกึกกะหนาวตะยุงจะเงิมดอนอดินจะเงิมดอนตะปลีกึกกระจิงดอนหนาวปังอเปยตะกอบดังจับลำอริจรุงตะกอบตะยุงเตะดักอัตรปรางกระตังลึงเราะปังจิตยุกปังไงจัดยังไงก็จัดกันเอาอาตอกตะยุงเสด็งบาดกระสุนอาตะดองกิเกลเปื่อมตรองฝ่าตะดองอาตอกลมจลอาตอกนาวเกี่ยงกิ้วได้หุยดังโบจารมังมะมิงมังจลบาร์โปปัจจุดดำบาร์โปเปียงจิตยังไงอดินอาตอกเกอเดอเดเปดังมินจิตรูมินจิตเฟดดำกลักเริงมินสนำฝ่าเกือเปื่อมเกี่ยงกันเอาเนาจัดอากรรมตะลิกดำคุลเปื่อมจางเติมเนาะเปื่อมดังตรองกลองกระเรตตะดองเปื่อมจางเตะดักปังตะตุนปราณทะปริสุให้เมตระเวงกิ่งเตเกี่ยงเปียงตริงเติมอาตอกตะนออันนี้รอตรองนำกิจกลรำรำยกกองหีบเปื่อมตะลิกเปื่อมเติมเจ้ายางหูกือเปิมอันนี้กันเดิมปังอาตอกวันหวาสาหอยเปิมลับดอนอาตอกตะนออันนี
1: ้ดังมีแรงเปิดฮะโบปอยจะเปลี่ยนปังไงเล่มจิตโรสาการเล็กจ่าสลายติงลังก็ได้สวดยกดึงตรองจางไฟลังอาตอกยุงเปรียกดึงดึงบดเตงเวียนจ่าสลายนอตรองจางสวดจิงผู้ดึกตะกมดึงเงินหางตายเท็ดดึกปังจั่วกอมจีนเปิมจางลอยปอแรงปอจะงามติละจีนเขี่ยตรองจางโกอกอมวะเวเวรเลือตรองสิงหอกอตอกยุงปรีตั้งกันแกลฮบุตรปรีเกตกลดึงนอตกุมริมก่อนปรีบัตริงอตอกยกยกไฟลังปรีกระดึงตรองจางกงมันอันตนออันนี้วัตยุงเปิมริมตนออันนี้ปรีปลาเอะบัตริมทูนปรีตริงตะเจปรี